เขาเอาการตันเงินก็หิปาขบุญเป็นนี่ยังว่าแต่กระวากินนะความไปนิเมสูเกินเปียรงไงเกี่ยมานิเมสูมติดใจกันอยู่เกินดาตัวรอยมวนได้ตองรำแบบกตันวัตาริกเรียมังตั้งรักในเป็นนักนันเตติดใจกันอยู่อายุตะกตันวัตาเมนนันออฟิสเตตายุสิสออฟตาราวันนาวรูอีบุกินตายนี่สูสันกับทับอะไรเอ็นอาปูนักคนเตงอาปงหาตายน่ะเรียกคำพูนตัตเนียยัยอะไรเจ้าวัตพูนันเตมันงอาปงเอพิตักินักคนเจ้าวัรวายวะเตมันงอาปงนิมันยัยเป็นเตเปอร์สเอเชอร์เอริกอีบุกินนันมันสูสันเดตามะเอปูเอสุคุนารุนะอะไรคำพูนตัตเนียยัยน่ะเรียกเจ้าวัตพูนันเตมันงอาปงนิมันยัยเป็นเตเปอร์สเอเชอร์เอริกเอสันตุยโอตปะคำรับอวานิเมย์ร้องเดวิกาเจเนโรฟาตาคาโนวายุตปะหายบุกินดงรามเกย์กติเมตุนรอนี่เดยาวนาวันเดจิมันไทริกายโอเคย้อนปนันเบอรีเอฟเอ็มจีนายน์พอยต์9ยัยนับเป็ดตะกันขบันยาไอการะกะนิปงไอไคนิงาปงตะกอนปงเตปีเมียวโววะเตปเทมปะบุกินเดสูสันิกาตับุบุกินดีกันตกับปุ่ยตะเพนียHari inamua menti awar wai wante mwani ngapung, ki inti ngapung ni karakua penin kan wante susa ni katapu. O ante tapas tepi metenu wante petempa, menti awar tepi nante ngapung, hipukin karawan na namuan susa teperepi turu ayapu. Kanakopana ay karaka, ay kai apenin nako yon Meori FM 89.9, o yon nape te live streaming, nana Facebook page PPA.Broadcasting and Publications Authority Uringa Arakana kupana Araka yon Meori FM 89.9 or yon nape on a Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority Ntakona pong e ninga pong tipi mewawan tipi tempa Ibukin te susa ni katapu na kon Tenakwa ni peripitoro O antitabes tipi metenuan tipi tempa Ibukin na namuan susa TipiripitoroTepere pitero apu. Hare ina mua menti awatapuyi nante ngapung. Ake anapene nuwaki men santo yota pa maniepe. Ichere ereke. Kanrapa.

นั่นนั่นเตแต่ว่าเตไตเตเตสองราคีว่าคีกันวันเตแต่โปรแกรมมาอยู่ไอเดตตะการตอนนี้ก็พอเตยมาตองไก่เป็นพงงราเมกันอย่างเป็นพงราเมนเตตะกามยอนพร้อมเป็นยานไม่ยังงั้มเตยมาตอนเตงงรามนะคนเตตะการก็ปนายเมียวเมย์เทอร์เรกิพาริชเมย์ซันโตโยเตปามันยับเสนาคนอันนี้มองคิดว่าอีนั่นเตแต่ว่าเตไตขนาดรุ่นอะไรยามาคิดกันวันเตเตสูสันกับตาพวยโยไอเรนเตไตยังสนางันมาเตสตูดิโอมองคิดอีเรนนั่นเตไตยังเอกเมน

นี่ยเต่ารอยเตตีกันตกกระเป๋าเป็ดแต่ปะเนี่ยในกายได้กินแต่ไอ้แก่ไม่นุกันแต่นุกันแต่มาเนี้ยปะเต่ารอยกันเนี่ยกายได้กี่ร้องเตสินะมาเนี่ยแต่ไหนยองกันเนี่ยใครรักกี่เตะเตะที่กันต้องกับพ่อเป็ดแต่เนี่ยใครรักกี่รู้ยาไอ้ร้องเตะสินันนักเย่ใครสันการิกี่เตะร้องร้องอะไรสันมุสราวานักรู้แต่ไหนยองยังเตะตัวแต่กติกิสันนักเอาไว้ใครรักกี่แม่วัวตายเตะเบเบเนใครรักนักคนมุกันนักคนเตะเตเปอนการีปกินกระตาวรวังเกะอังนักินาเตเตนักวันเตนักวัยตับเกะเตเตนักวันนี่เป็นปีเตโรเตปองไง

แดงกันเนี่ยทุกคนได้แบ่งแดงแต่บาดเจ็บแต่สไปเก็นนาร้อยตัวเว้ย